บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูอยู่ตานาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะได้นะขยำเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมัดมัวโตโยโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปนี่ปงสากบวยบวยลาติมอกโมยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปาไรอาวาดตันตังสลาดายลาลามันกวากบุกิบูนงติงอีปาไรอาวาด